0: the rhythm of the children running. Wind upon the graves.
1: We got to thank Allah before our chances go past. Nema drugog Boga osim Allaha. Muhammed je Božji zaslanik.
2: Ilah majiro, Allah moje, Muhammedna wa Rasul Kisa.
3: Il n'y a pas de Dieu à part Allah et Muhammed et le message d'Allah.
4: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค
5: ์ La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
6: There is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah.